0: ไม่ถึงหน่วยหลักเท่าไ
1: หร่แกนี่เอาไปฮีกุบ
0: เดี๋ยวโยนฮีกุบอินิเต้โยนฮีกุบ
2: Diri bi, laki ni kamay.
0: Motor akan bungsu dari mo. Samdam kawan ka.